บาบาสิเดินทางที่เดียวกันกะริยันละมาบาบาสิเรนบาสิวันมาบากะริยันจะยากาสิเรนจะสิ้นวันมาไปสิปะอุบาเดาดิ้งหีสาระหูยมารรมีปะวาเดาจะเดินยานุอินุสัยดีวะเดียร์นะเชนวะนบาตีอาญาลูอาฟะบดีแต่ดูดูนะยาเดียร์นั้นดูนานีนบาลดี